บักกุ้งกิจรูปกาติตึงกาทังเอปุ่นกักังยายียายีพระบุตรเดมบอกว่าต้นท้าวพันธิโกโกพระบุตรอีกคาเป้ปรวัตยอนนอสงันติสังังปุโรปิตุนักโกรวิสตัติวบันเดนมงกุรังตะลุนักโกรกังดุรุงตัติวบันเดนิงมุรอชวิปากโดโยกิริโปจโรอามงนักโกรงามาร์โตมันดุโรรันดอรวัติTatyatur nang ngarsa ingkang sinuhun Prabu Jarasandha. Monggo kula dherekaken Koko Prabu.